0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้า
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen. Gloria